ศึกษาได้มันมีว่ามาตุจริงมาตุปัตตาลัคนาตุวาหิกรุณเชื่ออาการปุรคนอัปเรปันเดนสดาสหายดาตาจิยันศรีนันกาลสหเบนอัตเฮรกุรดวาเรอังกุรตมาเดนจุลาตุปันตุวิโชเดียกัลยาห์ขุลเลดรชนดีดารินเสวาสมบัติดาดานิขันสัจจินุบัคชนเห็นมาเรียดมาเรนเนตาเรียดตาเรนโนตเตอรีโอตันตันนันตันนันศรีกุรุรามดาสสัมบจียาอาปดีเดนปามันเนปวิตรสตานเนสัจขันเดนสุริงหารมันเดรสาหบจีวิเกตันเนตันเนสัตกรุงศรีกรุงกรันเทสาหบจียมหาราชอาปดีเดหาจูรังShabd Chanki Anand Sahib Ji Ki Ardaasin Ull Chuk Muaf Karni Satche Patshah Diyan Jala Jala Gurmukhaan Premiya Vallo Kadaha Prashad Pe Taaki Ta Gya Hai Tula Di Ardaasin Samuh Sangat Ate Pahilya Di Ardaasin Sat Guru Jiya Sarbat Saad Sangat Nen Apele Daran Karan Sikhi Siddhke Purusan Naam Daan Bakshanan Shubh Paunavan ਪੂਰੀਆ ਕਰਨੀਆ ਆਪ ਦੀ ਦੇਹਾ ਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਕਸ਼ਨ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ